0: ในพิสูจน์เรื่องใดเป็นนั่งแต่จะลองคืนซอกชวนสิ่งพ่อพักประกาศนี้เหงื่อเจียมของชิ้นตอนใดจะลองคืนซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนี้เหงื่อก่อนดำสงจอมตัวลุยนี้เหงื่อผู้ข้างรวยไหลจะหอบเกินไปในวิชูไม่ลองคืนซอกของชูสิ่งร้อยตัวนี้นี้เหงื่อก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาทหิวเชียสีแก้วมาตุยทุกลักคาร์โบงดาสูเอลเมกินเมเชย์บอกเมสักจุดของได้เด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวอมเป็นหวานตะเวนที่เหนื่อยนำเชื่อเฉื่อยไปลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬิมาต้องทุกแม่งจัดยาหนาวเพราะแต่ช่วยเหลือเนื้อชนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกคุ้มพื้นแบกตำพันแบกจังการแบกตื่นตีที่กำแบกมาทุกแม่งในวันในอีกความติดบกคุ้มแบกบ่ไปชุดความแข็งขวัญนายสิ้นชั่วดวงจับเด็กที่เหนื่อยดาวอมแบกตับดวงจับเด็กที่ยึดพื้นแผ่นซับเติมโหนมาบังม้อมาเชื่อหลังและพี่ชูช่วงสิ้นเจริญชูยิ่งจะเด่นตามสัตว์นึกความที่เด็กโดดเพ้อลีทันลีจิตวิบัติชอบเดียวลำมีเหลือเงาคือก็เหนื่อยที่บางเส้นดาววิจังชักโผล่หลายจุดนั้นมาไม่เท็จติดเย้ชีวิตนี้ที่กับตัวชอบเลี้ยงบุตรและครอบครัวคนนี้ด้วยตอนเด็กคุยเกลือคุยยาที่บอกแม่มังไทยแต่งเราล้างบิดให้ยีเขาคนเดียวซึ่งจะเหลือแม่ชอบคนวุ่นยิ่งเหนื่อยวิลำอันเท็จบาดมัวมันกูโลมันเนิบเนินโจมจัดซึ่งจะหอบก็เดียวเกียรติเดือดจานเนิบเดือดสมบูรณ์ปกสมแข็งขันเนียนหยาบขึ้นนี่เหนื่อยจากแนวเดิมนี่เองที่มีบิดต่อเลยนี่เหนื่อยผู้หรือบิดต่อแห่งจองกับยาเด่นซึ่งช่วยได้ตัวเด่นนี่เหนื่อยสักดีเหนือเวียสักดีบางหมู่สักดีฝ่องเว้นนี่เหนื่อยดังออกอึกเกิดกว่าตัวยาเด่นแบบนึกหวานซึ่งจะหุ่นเซอร์กว่าเดือดฝ่องเว้นเกิดกว่าทัดทุบแนวนี่เหนื่อยดังสมจองบุญเศร้าเราทัดเกาะช้ำหนักvì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dịp mình và đạt dương lòng cơ sốt của Chúa.Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng bỏ ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối.trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành